สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เสร็จสิ้นการประชุมในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วนายทรัมป์ซึ่งเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมโดยมีการจัดพิธีต้อนรับที่มหาศาลาประชาชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายสีได้มารอรับนายทรัมป์ขณะขบวนรถของเขาเดินทางมาถึงผู้นำทั้งสองยิ้มขณะพูดคุยและจับมือกันนายทรัมป์เดินบนพรมแดงและจับมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายไช่ฉีสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนขณะที่นายสีได้ทักทายนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายสกอตเปเซนรัฐมนตรีคลังนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ร่วมคณะมากับนายทรัมป์จากนั้นผู้นำทั้งสองได้เดินเข้าไปในอาคารเพื่อเริ่มการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีสีของจีนกล่าวในคำกล่าวเปิดงานว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงเป็นสิ่งดีสำหรับโลกจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือและเสียประโยชน์จากการเผชิญหน้าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวขอบคุณนายสีสำหรับการต้อนรับโดยกล่าวว่าผมกับคุณรู้จักกันมานานแล้วอันที่จริงนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดของประเทศของเราทั้งสองเท่าที่เคยมีมาระหว่างประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีนายทรัมป์และนายสีหารือกันเป็นเวลาประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาทีโดยการประชุมสิ้นสุดลงเวลา 12:40 นตามเวลาท้องถิ่นสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ

สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าหากจัดการปัญหาไต้หวันอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ทวิภาคีก็จะสามารถดำรงเสถียรภาพในภาพรวมเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายสีเสริมว่าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมีรายงานว่าผู้นำจีนกล่าวด้วยว่าเอกราชของไต้หวันไม่สอดคล้องกับสันติภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นจุดร่วมสำคัญที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากนี้สำนักข่าวซินหัวได้รายงานคำกล่าวของประธานาธิบดีสีที่เกี่ยวกับการค้าด้วยโดยอ้างคำพูดของนายสีว่าข้อเท็จจริงได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนกับสหรัฐโดยเนื้อแท้แล้วต่างเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีกล่าวว่าเมื่อเผชิญความเห็นต่างและการกระทบกระทั่งการเจรจาบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงทางเดียว

0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมว่าเรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งที่บริหารโดยบริษัท Eneos Holding ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของญี่ปุ่นแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วข้อมูลจากบริษัทติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติปานามาลำนี้ได้ข้ามช่องแคบไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นชื่ออิเดมิสึมารุก็ได้ข้ามช่องแคบฮอร์มุซเช่นกันหลังจากที่ช่องแคบดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยพฤตินัยคาดว่าธนาคารขนาดใหญ่3แห่งของญี่ปุ่นจะสามารถเข้าถึงโคลดมิโทสซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รุ่นล้ำสมัยและพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพแอนโทรปิกจากสหรัฐแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าสถาบันการเงินทั้ง3แห่งได้แก่ MUFG ธนาคารซูมิโตโมมิตซุยและธนาคารมิซูโฮหากแผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติธนาคารทั้ง3แห่งจะเป็นธนาคารแรกในญี่ปุ่นที่เข้าถึง AI รุ่นใหม่นี้ได้มีรายงานว่า AI รุ่นนี้มีความสามารถเป็นเลิศในการระบุช่องโหว่ในปฏิบัติการต่างๆและซอฟต์แวร์อื่นๆเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีอาจตกไปอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดีการนำ AI รุ่นนี้ไปใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อระบบการเงินในสหรัฐมีบริษัทและองค์กรจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถใช้ AI รุ่นนี้ได้นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นกับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐหารือเกี่ยวกับ AI Claude Mitros ที่การประชุมในกรุงโตเกียวเมื่อต้นสัปดาห์นี้นางคาตายามะแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐและเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการรักษาแบบใหม่กำลังมอบความหวังให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในญี่ปุ่นซึ่งจะสามารถรับการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นครั้งแรกของโลกภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศในอีกไม่นานนี้ด้วยการใช้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการบริษัทผลิตยาซูมิโตโมฟาร์มาของญี่ปุ่นคิดค้นอัมเชปริในการรักษาโรคพาร์กินสันโดยใช้เนื้อเยื่อประสาทที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำหรือเซลล์ iPS การรักษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยมีผู้ป่วย7คนเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกและบางคนมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นหน่วยงานทางการแพทย์ได้ตัดสินใจให้ระบบประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมวิธีอัมเชปริโดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งเดียวไว้ที่ประมาณ 55.3 ล้านเยนหรือ 11.3 ล้านบาทภาระของผู้ป่วยจะลดลงอย่างมากด้วยระบบที่จำกัดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนบริษัทซูมิโตโมฟาร์มาคาดว่าจะเริ่มการรักษานี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมและคาดการว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาประมาณ130คนต่อปีภายในปีงบประมาณ2578ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแบบมีเงื่อนไขสำหรับการผลิตและจำหน่ายรีฮาร์ทซึ่งเป็นการรักษาด้วย IPS สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงรัฐบาลจะหารือกันต่อไปว่าจะให้ประกันสุขภาพของรัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้หรือไม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้หารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนกรุงปักกิ่งของนายทรัมป์ผู้นำทั้งสองได้พบกันที่บริเวณจงหนานไห่ใจกลางกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายทรัมป์และนายสีได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงการขยายช่องทางให้ภาคธุรกิจสหรัฐเข้าถึงจีนและการเพิ่มการลงทุนของจีนในสหรัฐด้านจีนระบุว่าการเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นายทรัมป์กล่าวว่านายสีตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนายทรัมป์อ้างคำพูดของนายสีว่าเขาอยากเห็นช่องแคบฮอร์มุซเปิดและเขาจะไม่จัดหาอุดและเขาจะไม่จัดหายุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านโดยนายทรัมป์เรียกคำพูดนี้ว่าเรื่องใหญ่กระทรวงต่างประเทศของจีนออกแถลงการระบุว่านายสีเน้นย้ำว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนายสีเตือนว่าหากไม่จัดการประเด็นนี้อย่างเหมาะสมสองประเทศอาจปะทะกันและอาจถึงขั้นขัดแย้งซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งส่วนแถลงการของสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงไต้หวันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกถามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่านายสีได้ขอให้นายทรัมป์ไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันหรือไม่นายรูบิโอตอบว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการให้ทากะรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดการให้นายกรัฐมนตรีทากะอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยต้องการให้สนทนากันหลังจากนายทรัมป์เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลต้องการทราบอย่างใจจดใจจ่อว่าฝ่ายสหรัฐและจีนได้หารืออะไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคเช่นไต้หวันและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนนายคิฮาระมินารุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่ารัฐบาลต้องการรับมืออย่างเหมาะสมขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ

NHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกขีปนาวุธโจมตีเรือจากภาคพื้นไปยังฟิลิปปินส์แหล่งข่าวระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจก่อนหน้าในเดือนนี้ที่จะจัดซื้อขีปนาวุธไทป์88พร้อมเสริมว่าทางกระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณา

นาส่งออกขีปนาวุธเหล่านี้จากคลังแสงปัจจุบันของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินมีแผนทยอยยุติการใช้งานขีปนาวุธท้าย88และเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่ขีปนาวุธท้าย88มีพิสัยยิงมากกว่า100กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ในการฝึกยิงจริงที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโดยมีกองกำลังสหรัฐเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะให้แก่ฟิลิปปินส์ปัจจุบันเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับแก้3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โดยหลักการแล้วญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงได้เนื่องจากได้ยกเลิกข้อกำหนดที่เคยจำกัดให้ส่งไปยังต่างประเทศได้เพียง5หมวดบริษัท Honda Motor ประกาศผลการขาดทุนมหาศาลสำหรับปีงบประมาณ2568ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดกลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า Honda ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการทั้งปีติดลบนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมอยู่ที่ 414,300 ล้านเยนหรือราว 85,300 ล้านบาทส่วนผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 423,900 ล้านเยนหรือราว 87,300 ล้านบาทการขาดทุนที่มากที่สุดครั้งนี้เกิดจากการตัดสินใจของ Honda ในการระงับแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยยกเลิกรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นและระงับโครงการต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐก็ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทเช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้าHonda คาดว่าผลกำไรจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีงบประมาณปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้ออกใบสั่งมากกว่า 2,000 ใบสำหรับการขี่จักรยานโดยประมาทในช่วงเดือนแรกหลังกฎจราจรใหม่สำหรับจักรยานมีผลบังคับใช้สิ่งที่เรียกกันว่าใบสั่งสีฟ้าใช้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่ละเมิดกฎการขี่จักรยาน113ข้อภายใต้ระบบใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1เมษายนโดยทั่วไปตำรวจจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนผู้กระทำผิดครั้งแรกสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนจะต้องเสียค่าปรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่าได้ออกใบสั่งทั่วประเทศในเดือนเมษายน2,147 ใบเมื่อจำแนกตามประเภทการไม่หยุดที่เส้นหยุดรถแม้จะได้รับคำเตือนจากตำรวจเป็นประเภทที่มีจำนวนใบสั่งมากที่สุดถึง846ใบรองลงมาคือการใช้สมาร์ทโฟนขณะขี่จักรยาน713ใบและไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร298ใบนอกจากนี้ยังได้ออกคำแนะนำหรือคำเตือนมากกว่า 135,000 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้หารือกันระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนกรุงปักกิ่งของนายทรัมป์ผู้นำทั้งสองได้พบกันที่บริเวณจงหนานไห่ใจกลางกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อวันพฤหัสบดีที่14นายทรัมป์และนายสีได้หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นรวมถึงการขยายช่องทางให้ภาคธุรกิจสหรัฐเข้าถึงจีนและการเพิ่มการลงทุนของจีนในสหรัฐด้านจีนระบุว่าการเจรจาทางการค้ามีความคืบหน้าในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News นายทรัมป์กล่าวว่านายสีตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำนายทรัมป์อ้างคำพูดของนายสีว่าเขาอยากเห็นช่องแคบฮอร์มุสเปิดและเขาจะไม่จัดหาและเขาจะไม่จัดหายุทโธปกรณ์ให้แก่อิหร่านโดยนายทรัมป์เรียกคำพูดนี้ว่าเรื่องใหญ่กระทรวงต่างประเทศของจีนออกแถลงการระบุว่านายสีเน้นย้ำว่าปัญหาไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนายสีเตือนว่าหากไม่จัดการประเด็นนี้อย่างเหมาะสมสองประเทศอาจปะทะกันและอาจถึงขั้นขัดแย้งซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งส่วนแถลงการของสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงไต้หวันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกถามระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่านายสีได้ขอให้นายทรัมป์ไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันหรือไม่นายรูบิโอตอบว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องการให้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดการให้นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยต้องการให้สนทนากันหลังจากนายทรัมป์เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลต้องการทราบอย่างใจจดใจจ่อว่าฝ่ายสหรัฐและจีนได้หารืออะไรกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคเช่นไต้หวันและการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนนายคิฮาระมินารุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่ารัฐบาลต้องการรับมืออย่างเหมาะสมขณะที่กำลังรวบรวมข้อมูลรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศ

NHK ทราบมาว่ากระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกขีปนาวุธโจมตีเรือจากภาคพื้นไปยังฟิลิปปินส์แหล่งข่าวระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจก่อนหน้าในเดือนนี้ที่จะจัดซื้อขีปนาวุธท้าย88พร้อมเสริมว่าทางกระทรวงอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งออกขีปนาวุธเหล่านี้จากคลังแสงปัจจุบันของกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินโดยกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินมีแผนทยอยยุติการใช้งานขีปนาวุธท้าย88และเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่ขีปนาวุธท้าย88มีพิสัยยิงมากกว่า100กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้ในการฝึกยิงจริงที่ฟิลิปปินส์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมโดยมีกองกำลังสหรัฐเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะให้แก่ฟิลิปปินส์ปัจจุบันเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับแก้3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้โดยหลักการแล้วญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงได้เนื่องจากได้ยกเลิกข้อกำหนดที่เคยจำกัดให้ส่งไปยังต่างประเทศได้เพียง5หมวดบริษัท Honda Motor ประกาศผลการขาดทุนมหาศาลสำหรับปีงบประมาณ2568ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดกลยุทธ์ด้านรถยนต์ไฟฟ้า Honda ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผลประกอบการทั้งปีติดลบนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมอยู่ที่ 414,300 ล้านเยนหรือราว 85,300 ล้านบาทส่วนผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 423,900 ล้านเยนหรือราว 87,300 ล้านบาทการขาดทุนที่มากที่สุดครั้งนี้เกิดจากการตัดสินใจของ Honda ในการระงับแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยยกเลิกรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นและระงับโครงการต่างๆในทวีปอเมริกาเหนือมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐก็ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทเช่นกันอย่างไรก็ตามในอนาคตข้างหน้า Honda คาดว่าผลกำไรจะกลับมาเป็นบวกได้ในปีงบประมาณปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าได้ออกใบสั่งมากกว่า 2,000 ใบสำหรับการขี่จักรยานโดยประมาทในช่วงเดือนแรกหลังกฎจราจรใหม่สำหรับจักรยานมีผลบังคับใช้สิ่งที่เรียกกันว่าใบสั่งสีฟ้าใช้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่ละเมิดกฎการขี่จักรยาน113ข้อภายใต้ระบบใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1เมษายนโดยทั่วไปตำรวจจะให้คำแนะนำหรือตักเตือนผู้กระทำผิดครั้งแรกสำหรับผู้ที่กระทำผิดซ้ำหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนจะต้องเสียค่าปรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นระบุว่าได้ออกใบสั่งทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2,147 ใบเมื่อจำแนกตามประเภทการไม่หยุดที่เส้นหยุดรถแม้จะได้รับคำเตือนจากตำรวจเป็นประเภทที่มีจำนวนใบสั่งมากที่สุดถึง846ใบรองลงมาคือการใช้สมาร์ทโฟนขณะขี่จักรยาน713ใบและไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร298ใบนอกจากนี้ยังได้ออกคำแนะนำหรือคำเตือนมากกว่า 135,000 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันจบข่าวที่นี่NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น